วัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะยุ้ยแพรวพิมพ์นะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจัดเป็นรายการสดค่ะไทยเรดิโอแคนาดาค่ะแม้ดีใจมากเลยนะคะที่วันนี้เนี่ยมีโอกาสได้กลับมาจัดรายการสดอีกครั้งนะคะหลังจากที่เราจัดรายการเป็นเทปมาตลอดเลยนะคะรายการของเรานั้นปัจจุบันนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะเราออกอากาศสดเป็นประจำทุกวันเสาร์ในโตรอนโตและเมืองใกล้เคียงค่ะตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาที่สถานีวิทยุแฟร์ชายเรดิโอ AM 1430ออกอากาศเป็นเทปในแวนคูเวอร์ค่ะวันอังคารนะคะเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาที่คลื่น FM 96.1 ค่ะยุ้ยแพรวพิมพ์เขียวบริบูรณ์นะคะมาอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังเบอร์โทรศัพท์แหมไม่ได้ประกาศเบอร์โทรศัพท์มานานมากนะคะเบอร์โทรศัพท์ระหว่างออกอากาศสดที่โตรอนโตค่ะ905-944-1430ค่ะท่านใดที่ฟังสดอยู่นะคะติดตามแล้วจะโทรเข้ามาเนี่ยขอเวลาอยู่นิดนึงว่าบางทีเนี่ยอาจจะไม่คุ้นชินนะคะเพราะว่าลืมไปหมดแล้วว่าอะไรเป็นอะไรอยู่ในห้องส่งปกติก็จะไปอัดเทปในห้องอัดเทปนะคะหรือไม่ก็ออกสดเป็นเทปที่บ้านนะคะวันนี้เราก็ได้กลับมาจัดสดกันอีกแล้วสำหรับเว็บไซต์ของวิทยุของ Thai Radio Canada นะคะ www.thairadio.ca ค่ะท่านใดที่อยากจะอีเมลเข้ามาพูดคุยกันนะคะ info@thairadio.ca ท่านใดที่อยากจะเข้าไปติดตาม Facebook นะคะ account @thairadiocanada ค่ะส่วน Instagram นะคะ Instagram นี้ยุ้ยไม่ได้เข้าไปนานแล้วนะคะเป็น @thairadio_ca ค่ะนะคะวันนี้เราจัดออกอากาศสดดีใจมากๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวสักครู่เราก็จะมาไลฟ์กันนะคะทาง Facebook ด้วยซึ่งวันนี้เราก็จะมีเรื่องของวิถีของแคนาดาค่ะเรื่องของ Spring Cleaning นะคะแล้วก็จะมีโอ้ไม่รู้จะทันไหมนะคะเนื้อหาเยอะมากเลยเตรียมมาเยอะนะคะจากนั้นก็ตั้งใจว่าจะคุยเรื่องของบรรยากาศเทศกาลอาหารซีลนะคะ SIAL ซีลปี2026ที่นครมอนทรีออลจากนั้นนะคะก็จะเป็นเรื่องการหางานในแคนาดานะคะก็เป็นอะไรที่เราคงต้องมาคุยให้เข้าใจสถานการณ์กันสักนิดนึงนะคะจากนั้นนะคะจากนั้นเรามีเทปสัมภาษณ์เอกอัครราชทูตกรุงนะกรุงออตตาวาท่านเอกอัครราชทูตดามบุญธรรมนะคะเราได้ไปสัมภาษณ์ไว้เมื่อวันที่18เมษายน2569ที่ผ่านมาค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเราก็มาฟังเพลงกันก่อนนะคะฟังเพลงขออนุญาตนะคะเปิดเพลงเก่ากันสักนิดนึงนะคะคือเพลงเก่าเนี่ยต้องบอกว่ายุ้ยคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะที่ศิลปินในดวงใจของหลายๆท่านเนี่ยก็คงจะ อยากจะให้ผู้ฟังให้แฟนๆเนี่ยหายคิดถึงเขานะคะเรานำมาเปิดกันในรายการเนี่ยคนก็จะได้หายคิดถึงศิลปินก็จะยังเป็นที่จดจำอยู่เสมอนะคะก็สำหรับเพลงทุกเพลงที่เรานำมาเปิดกันในรายการนะคะก็ขอขอบคุณค่ะรายการไทยเรดิโอแคนาดาก็ขอขอบคุณค่ายเพลงทุกค่ายศิลปินทุกคนและผู้มีส่วนร่วมในการทำเพลงที่รายการนำมาเปิดกันในครั้งนี้ค่ะรายการไทยเรดิโอแคนาดานั้นก็เป็นรายการที่ไม่มุ่งหวังรายได้หรือผลกำไรนะคะทำเพื่อคนไทยทำเพื่อชุมชนโดยเฉพาะจ่ายตังเองค่ะนะคะในแคนาดานั้นคือคนไทยในแคนาดาเนี่ยมีน้อยนะคะบางคนก็มีโอกาสเข้าถึงรายการต่างๆผ่านทางอินเทอร์เน็ต

ินเทอร์เน็ตบางคนก็มีโอกาสน้อยบางคนไม่มีเวลารายการของเรานั้นก็หวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้คนไทยในแคนาดาเนี่ยมีรายการวิทยุที่เป็นภาษาไทยให้หายคิดถึงเมืองไทยค่ะการเปิดเพลงเก่าๆก็ยังช่วยทำให้คนไทยนั้นย้อนรำลึกถึงเพลงของศิลปินเหล่านั้นทำให้ไม่ลืมแล้วก็ยังจดจำศิลปินในดวงใจและเพลงที่เคยคุ้นหูคุ้นความรู้สึกนะคะแล้วก็เคยชื่นชอบเนี่ยก็ยังจำได้อยู่เสมอนะคะติดตาติดใจติดหูนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเรามาฟังเพลงแรกกันก่อนนะคะเพลงแรกขอจัดเพลงอะไรดีเพลงเก่านะคะเพลงเก่าเป็นเพลงของคุณเบิร์ตกับฮาร์ทนะคะคุณเบิร์ตกับฮาร์ทชื่อเพลงว่าเพื่อนกันนะคะเราฟังสักเพลงก่อนไหมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังเพลงเก่าแล้วก็กลับมาไลฟ์กันดีไหมคะอ่ะนะคะอ่ะงั้นฟังเพลงก่อนแล้วกันค่ะ

ค่ะก็เป็นผ่านไปนะคะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้นะคะยุ้ยก็มาจัดรายการสดนะคะที่สตูดิโอของแฟร์ชัยเรดิโอค่ะนะคะวันนี้วันเสาร์นะคะวันเสาร์ที่2พฤษภาคม2569นะคะตอนนี้เวลา10นาฬิกากว่าแล้วตอนเช้านะคะเมื่อก่อนรายการของเรานั้นจะเป็นช่วง4ทุ่มถึง5ทุ่มนะคะแต่ว่าตอนนี้เรากลับมาจัดสดแล้ววันนี้เป็นวันแรกนะคะวันนี้เป็นวันแรกเราก็มาจัดกันที่สตูดิโอนะคะขณะเดียวกันก็ไลฟ์ไปด้วยพร้อมๆกันนะคะไลฟ์ไปด้วยพร้อมๆกันวันนี้อาจจะติดขัดๆนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่ได้จัดสดมาในห้องส่งมานานมากนานมากจริงๆนะคะในช่วงโควิดนั้นเนี่ยก็เป็นที่ทราบกันดีว่าเราไม่ได้จัดรายการสดกันนะคะเป็นเทปแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเปิดให้เข้ามาจัดรายการสดซึ่งเป็นรายการเรารายการเดียวนะคะรายการเดียวเพราะว่าทางสถานีเนี่ยเขามีนโยบาย

ไม่ให้จัดสดเนี่ยหลังจาก1ทุ่มเป็นต้นไปเนี่ยหลังโควิดนะคะแต่ว่ารายการเรียวรายการเราเนี่ยเป็นรายการเดียวที่ได้รับสิทธิพิเศษนะคะแล้วก็มีช่างเสียงมีอะไรเนี่ยเขามาช่วยเรารายการเดียวเลยนะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราก็จัดกันแบบสดๆต่อไปโดยที่มีคอมมิตเมนต์ไม่ได้ย้ายไปไหนไม่ได้หยุดหรืออะไรเลยนะคะก็เลยทางสถานีเนี่ยเขาก็อนุโลมให้เราเข้ามาแต่ว่าพอหลังจากจัดสดได้ไม่นานนะคะทางนโยบายสถานีก็ออกมาใหม่ว่าหลังจากหนึ่งทุ่มแล้วไม่มีสดเลยไม่มีสดเลยหลังจากนั้นเราก็เลยเป็นเทปมาตลอดนะคะเราเป็นเทปมาตลอดเลยนะคะจนกระทั่งที่ผ่านมาท่านใดที่ติดตามรายการของเราอยู่ทาง Facebook เนี่ยก็จะทราบว่ายุ้ยก็ได้มีการต่อรอง ก็พูดคุยกับทางสถานีว่าเราอยากจะขอกลับมาจัดรายการสดด้วยเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราไม่ได้มีอินเตอร์แอคกับผู้ฟังนะคะมีทางท่านผู้ฟังอย่างสดๆนะคะเมื่อก่อนนี้ตอนจัดรายการสดในสตูดิโอตอนกลางคืนเนี่ยก็จะมีท่านผู้ฟังโทรเข้ามาคุยโทรเข้ามาขอเพลงบ้างคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างอะไรเนี่ยนะคะเราก็รู้สึกคนจัดก็รู้สึกสุขมีความสุขด้วยนะคะคนฟังก็รู้สึกมีความสุขมีการพูดคุยกันนะคะแต่หลังจากเป็นเทปเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่อินเตอร์แอคระหว่างกันนะคะพอตอนนี้ทางสถานีเขาก็เห็นความตั้งใจเราบอกเลยว่าเราตั้งใจทำอย่างงู้นอย่างนี้อะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเขาก็เห็นความตั้งใจเขาก็เลยไปคุยกับผู้บริหารจนกระทั่งผู้บริหารก็ตัดสินใจออกมาว่าโอเคให้จัดสดโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มโอ้ดีใจมากนะคะดีใจมากที่ได้จัดรายการสดขณะเดียวกันไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเพราะว่าทุกวันนี้ก็หนักอยู่พอสมควรนะคะไม่รายการไม่มีรายได้ไม่มีกำไรไม่มีอะไรเลยนะคะก็เลยพูดง่ายๆก็ค่อนข้างหนักพอสมควรนะคะในการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะทีนี้วันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันหลายเรื่องเลยนะคะแล้วก็มีเทปสัมภาษณ์ท่านเอกอัครราชทูตณกรุงออตตาวานะคะท่านเอกอัครราชทูตดามบุญธรรมกำลังคิดอยู่ว่าเราไปฟังสัมภาษณ์ก่อนไหมแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยดีไหมคะงั้นเดี๋ยวเราฟังอย่าเลยนะคะเราเดี๋ยวสัมภาษณ์ท่านเอกอัครราชทูตเนี่ยเดี๋ยวไปโพสให้อีกเป็นอีกโพสหนึ่งดีกว่านะคะตอนนี้เราคุยกันดีกว่าเพราะว่าแม้จัดสดอะนะคะ ดีใจตื่นเต้นนะแล้วจะบอกว่าไม่ได้นอนมาเกิน24ชั่วโมงแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ทำคอนเทนต์รายการนะคะแล้วก็ทำคอนเทนต์สำหรับทำเทปอิมเมอร์เจนซี่ด้วยถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรจะได้เปิดอิมเมอร์เจนซี่ได้นะคะแล้วปรากฏว่าประมาณทานข้าวเย็นนะคะทานข้าวเย็นเนี่ย3:00นะคะเสร็จ3:00ก็ทานข้าวเย็นเลยเพราะว่าต้องทานยาก็เลยทานข้าวเย็นตอน3:00ทานเสร็จก็ทานยาแล้วเผอิญว่าความเจ็บของแคลเซียมเกาะเส้นเอ็นที่สะโพกเนี่ยมันกลับมานิดนึงนะคะก็เลยกลับมาทานยาแก้ปวดพอกลับมาทานยาแก้ปวดปุ๊บเนี่ยนั่งไปได้สักพักนึงนะคะยังทานข้าวไม่เสร็จเลยนะคะก็ประมาณเกือบ4:00นะคะเกือบ4:00ก็ขึ้นเลยค่ะมือบวมแดงคันทั้งตัวเป็นกุ้งล็อบสเตอร์ต้มเลยนะคะ เกิดขึ้นมาแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์หรือไงเนี่ยนะคะกุมภาหรือต้นมีนาไม่แน่ใจนะคะจำไม่ได้แหละแล้วก็ไปโรงพยาบาลเพราะว่ามันเซเวียร์มากนะคะไม่เคยเกิดขนาดนี้มาก่อนตอนนั้นก็ไปโรงพยาบาลแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีอาการแพ้มาเรื่อยๆแพ้หนุนแพ้นี่นิดๆหน่อยๆนะคะทานยาแก้แพ้ก็หายปรากฏว่าเมื่อเช้ามืดวันนี้เนี่ยพอแพ้ปุ๊บเนี่ยกลับมาเหมือนเดิมคือแดงมาทั้งตัวนะคะเป็นกุ้งล็อบสเตอร์ต้มอีกแล้วนะคะก็เลยไปโรงพยาบาลอีกนะคะแล้วก็พอออกมาแต่ว่าวันนี้โรงพยาบาลเร็วนะคะรอแค่ประมาณ4ชั่วโมงนะคะออกมาเสร็จเวลาไม่ทันแล้วเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกตอนแรกสามีก็บอกว่าอย่าไปเลยนะคะเพราะว่าเราเพิ่งออกจากโรงพยาบาลไม่ได้นอนเลยอยู่ไม่ได้นอนเลยนะปรากฏว่าเราทนไม่ได้อะถ้าเราจะไม่มาเพราะวันนี้เป็นการจัดสดวันแรกหลังจากที่แล้วก็เป็นการเปลี่ยนเวลาวันแรกด้วยนะคะก็เลยตัดสินใจมาโดยการที่ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ไปทานอาหารเบอร์เกอร์เล็กๆนะทานเล็กๆเสร็จกลับถึงบ้านเข้าห้องน้ำทานยาเสร็จแล้วก็ออกมาเลยนะคะออกมาที่สถานีเลยแล้วก็นี่แหละค่ะนั่งอยู่นี่นะคะนั่งอยู่นี่อันนี้ก็ลืมตัดนะคะแท็กโรงพยาบาลก็ลืมตัดค่ะเรามาคุยกันเรื่อง

ของวันนี้นะคะเรามาคุยกันเรื่องของวิถีแคนาดาเรื่องของ Spring Cleaning นะคะ Spring Cleaning คือปกติแล้วเนี่ยมันซีซั่นที่ทางคนแคนาดาเขาจะมีการเก็บกวาดทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเก็บของเนี่ยเนื่องจากในหน้าหนาวเนี่ยมันหนาวนะคะการที่จะทำอะไรนอกบ้านเนี่ยมันทำไม่ได้มันทำลำบากมันก็คืออะไรๆก็กองไว้อยู่ในบ้านนะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยหน้าหนาวแจ็คเก็ตอะไรถุงมือเนี่ยมันก็เยอะไปหมดนะพอหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีประเภทที่ว่าพอจบหน้าซีซั่นวินเทอร์แล้วจบวินเทอร์แล้วเนี่ยก็จะมีการเก็บของเคลียร์บ้านทำความสะอาดนะคะแล้วก็มีทำเรื่องของรางน้ำฝนเพราะว่าฝนจะมาแล้วไงนะรางน้ำฝนแล้วก็หลังคาทำความสะอาดเก็บกวาดรอบบ้านเพราะว่าเวลาที่หิมะตกหน้าหนาวอะไรเนี่ยจะออกไปเก็บกวาดจะออกไปทำอะไรมันก็ไม่ได้และบางทีขยะบางอย่างมันก็อยู่ใต้หิมะนะมันก็ไม่เห็นแต่พอหิมะละลายปุ๊บไปหมดแล้วเนี่ยคือเขาเรียกอะไรน้ำลดตอผุดขึ้นมาหมดเลยนะคะขึ้นมาหมดเลยขยะอะไรที่ทิ้งไว้เผลอทิ้งไว้หรือใครเดินผ่านหน้าบ้านแล้วทิ้งโยนเข้ามาหรือว่าโยนทิ้งปิวมาเข้ามาที่ยาร์ดหน้าบ้านเราก็จะมีการคลีนนะคะมีการคลีนนิ่งซึ่งตรงนี้เปลืองตังมากถามว่าเปลืองเพราะอะไรเปลืองเพราะว่า1ที่นี่เวลาทิ้งขยะเนี่ยเขาไม่ได้จะทิ้งกันได้แบบเอาไปทิ้งขยะแล้วจบนะคะไม่ได้เขาจะต้องถ้าเป็นขยะใหญ่อย่างพวกเฟอร์นิเจอร์หรือว่าพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยจะต้องมีการนัดแนะนะคะแล้วก็โทรแจ้งแล้วก็มีการเขาเรียกว่าอะไรทางเมืองเทศบาลเมืองเนี่ยเขาก็จะมีวันว่าจะเก็บวันไหนอะไรยังไงก็ต้องนัดแนะอะไรให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมีวันที่จะมีการทิ้งใบไม้ทิ้งธรรมดาไม่ได้นะคะต้องใส่ถุงนะคะถุงก็ต้องซื้อนะถุงกระดาษก็ต้องซื้อแล้วก็เอามาใส่ทีนี้อีกเรื่องนึงที่แพงก็คือกล่องเก็บของจะสังเกตได้ว่าเวลาไปเดินห้างซูเปอร์มาร์เก็ตตอนนี้เนี่ยจะเห็นมีกล่องพลาสติกขายกันเยอะมากนะคะก็คือพอสปริงมาเนี่ยก็จะมีการเก็บของในบ้านอันไหนใช้อันไหนไม่ใช้อันไหนหมดซีซันก็จะทิ้งไปอันไหนเราจะเก็บไว้ในซีซันต่อไปอันไหนที่เราซื้อมาแล้วเราก็จะต้องเอามาใช้เพราะว่าเราก็มีการซื้อของกันอยู่เรื่อยๆเนาะนะไม่ได้วันไหนก็ไม่ได้หยุดซื้อหรอกก็จะมีการเก็บนะคะเก็บในกล่องซึ่งกล่องพลาสติกที่นี่ก็แพงมากพอสมควรนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการปล่อยของอันไหนไม่ใช้อันไหนไม่เอาและแต่สภาพยังดีอยู่นะก็จะมีการปล่อยของซึ่งจะรอเวลาในช่วงซัมเมอร์นะคะก็จะมีการจัดกระดาษเซลที่หน้าบ้านบ้างนะคะหรือว่าไปรวมกันที่ไหนที่ใดที่หนึ่งแล้วก็ทำเป็นกระดาษเซลขึ้นมาจริงๆวัดไทยก็เคยมีนะคะวัดไทยวัดยานวิริยา2เมืองริชมอนด์ฮิลล์เนี่ยเคยมีงานกระดาษเซลซึ่งมีการขายของแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรล่ะมีอาหารขายมีอะไรต่ออะไรจัดที่ลานจอดรถของวัดนี่แหละค่ะนะคะแล้วก็หาเงินเข้าวัดเอาง่ายๆขณะเดียวกันเนี่ยยุ้ยเองก็ไปร่วมงานนะคะไปร่วมงานเข้าไปเอาของที่ไม่ใช้ของที่มันเหลือเกินแล้วสภาพดีมากๆของยุ้ยรับรองของดีนะคะกระเป๋าโค้ทสภาพดีเสื้อแจ็คเก็ตเสื้อผ้าโน่นนั่นนี่นะคะสมัยก่อนจะมีงานไทยปิกนิกนะสมัยก่อนนู้นเลย10กว่าปีก่อนจะมีงานไทยปิกนิกยุ้ยก็ไปขายนะโอ้โหอะไรใหม่ๆนะไปขายเหรียญเดียวบ้าง5ตัวเหรียญบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปขายเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นกระดาษเซลนะคะอันนี้ก็เป็นงานปล่อยของหลังจากเก็บของแล้วก็เป็นงานปล่อยของนะคะนอกจากนั้นท่านใดที่มีบ้านเนี่ยก็จะมีประเภทถ้ามีระเบียงบ้านนะคะก็จะมีการเขาเรียกว่าอะไรปูพื้นระเบียงบ้านใหม่นะคะทำเด็กให้มันสวยงามเวลาหน้าร้อนจะได้ออกไปนั่งไปทำบาร์บีคิวไปอะไรต่ออะไรกิจกรรมนอกบ้านนะคะคนที่นี่หน้าร้อนนี่ชอบกิจกรรมนอกบ้านมากนะคะแล้วก็มีการปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ที่ระเบียงปลูกต้นไม้ที่พอชหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะเปลี่ยนยาร์ดที่นี่เนี่ยมีโครงการนะคะเขาเรียกว่าอะไรหน้าบ้านหน้ามองอะไรประมาณเหมือนเมืองไทยนะหน้าบ้านหน้ามองคือถ้าอยู่ในชุมชนที่บ้านทุกบ้านเนี่ยเขาทำปลูกต้นไม้เคลียร์ทำทัศนียภาพในบริเวณให้สวยงามเนี่ยแล้วถ้าเราไม่ทำเนี่ยเพื่อนบ้านก็จะมาแล้ว

ตัวหนึ่งก็เลยอ่ะไม่เอาดีกว่านะคะทนได้นะคะทนได้ใส่หลายๆชั้นเข้านะคะก็ทนได้นี่ก็คืออากาศในช่วงนี้ในโตรอนโตนะแต่ที่อื่นเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงบ้างแต่ว่าทราบมาก็เย็นอยู่เหมือนกันนะมาถึงเรื่องน้ำมันหน่อยราคาน้ำมันราคาน้ำมันในโตรอนโตเนี่ยวันพุธนะคะวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยช่วงวันที่29เมษายนเนี่ยราคาเนี่ยยังอยู่ที่ประมาณเหรียญ60กว่าถึงเหรียญ70กว่าเซนต่อลิตรนะเบนซินเมื่อวานนี้ค่ะเมื่อวานนี้ออกไปคอสโก้ออกไปวอลมาร์ทนะคะปรากฏว่าขึ้นมาเหรียญกับ70กว่าเซนนะคะเหรียญบางแห่งเหรียญ80วันนี้ค่ะวันนี้ผ่านมาเนี่ยสถานีวิทยุเนี่ยอยู่ที่เมืองริชมอนด์ฮิลล์เห็นราคาน้ำมันแล้วตกใจขึ้นไปที่เหรียญ90กว่าเซนแล้วนะซึ่งปกติแล้วราคาที่เนี่ยมันจะเป็นราคาที่ดีกว่าในฝั่งตะวันตกก็คือฝั่งแวนคูเวอร์ฝั่งวิกตอเรียฝั่งโน้นนะคะฝั่งโน้นเนี่ยสมัยที่ทางฝั่งเราฝั่งตะวันออกเนี่ยเหรียญกับ60เซน70เซนเนี่ยฝั่งโน้นเนี่ยเขาขึ้นไปถึงเหรียญ90บางแห่ง2เหรียญตอนนี้ไม่รู้จะขึ้นไปถึงเท่าไหร่แล้วนะคะฝั่งราคาน้ำมันฝั่งนู้นจะแพงกว่าฝั่งเราฝั่งตะวันออกนะคะก็เราไม่รู้จะไม่รู้จะอยู่กันยังไงเนาะถ้าค่าน้ำมันแพงขนาดนี้นะจริงๆว่าไม่ใช่ว่าไม่เคยนะในช่วงโควิดค่าน้ำมันเคยสูงขึ้นไประดับนี้อยู่แล้วแต่ว่ามันผ่านมาช่วงระยะหนึ่งแล้วไงตอนนี้นะเห็นราคาน้ำมันเหรียญ70นี่ดีใจนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางแห่งเนี่ยมันขึ้นไปเหรียญ80เหรียญ90แล้วไงขนาดปั๊มน้ำมันของคอสโก้นะปกติจะถูกกว่าชาวบ้านเขาประมาณ5เซน7เซนอะไรอย่างเงี้ยยังเมื่อวานนี้ไปเติมเนี่ยยังเหรียญ70กว่าเซนก็แพงอยู่แพงเอาการนะคะก็หวังว่าทุกอย่างจะสงบโดยเร็วแล้วก็ราคาน้ำมันกลับมาแต่มันก็จะกลับมาไม่เยอะหรอกเพราะว่าคือไม่มีใครอยากได้กำไรน้อยลงนะคะหลังจากที่มันรีคัฟเวอร์สถานการณ์ทุกอย่างแล้วเนี่ยยังไงเนี่ยเขาก็อาจจะคิดว่าผู้บริโภคยอมรับได้จ่ายได้ก็จะคงราคาไปเรื่อยๆนะคะลดลงมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ขนาดรัฐบาลแคนาดาช่วยแล้วนะคะช่วยสนับสนุนโดยการระงับชั่วคราวภาษีน้ำมันให้กับผู้บริโภคเนี่ยระงับชั่วคราวทั้งเบนซินทั้งเบนซินแล้วก็ดีเซลแต่ก็มันอั้นไม่ได้จริงๆนะมันอั้นไม่ได้ก็ต้องยอมรับสภาพกันไปนะคะเราเป็นผู้บริโภคอะไรอะไรก็มาลงที่ผู้บริโภคทั้งนั้นนะคะนี่คือเรื่องของสปริงนะคะเรื่องของสปริงคลีนนิ่งนะคะที่เกิดขึ้นต้องคอยดูเวลานะเพราะว่าเทปสัมภาษณ์ท่านเอกอัครราชทูตเนี่ยยาวนะคะสงสัยในเรื่องของการหางานในแคนาดากับเรื่องบรรยากาศเทศกาลอาหารซีลที่มอนทรีออลเนี่ยอาจจะคุยไม่ทันและอาจจะต้องเป็นสัปดาห์หน้ามาเรื่องนี้ก่อนได้มีโอกาสนะคะได้มีโอกาสไปร้านอาหารอยู่2ร้านนะที่ผ่านมาเร็วๆนี้นะมี2ร้านร้านแรกเนี่ยโอชาหมูกระทะนะคะร้านโอชาหมูกระทะท่านใดที่เคยไปทานอาหารร้านซูซูสยามนะที่ฝั่งเมืองสกาโบโรเนี่ยก็ร้านเนี่ยหันก้นชนกันนะคะอีกฝั่งนึงจะเป็นโอชาหมูกระทะคืออยู่เมืองไทยไม่เคยกินหมูกระทะค่ะไม่เคยนะคะแต่ว่าคือมาที่นี่แล้วเอ้ยมันมีหมูกระทะก็อยากลองนะก็เข้าไปลองหมูกระทะเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเมื่อ20กว่าปีก่อนเนี่ยเคยมีคนมีไอเดียอยากจะทำนะคะมีเคยมีคนไอเดียอยากจะทำแต่ปรากฏว่าเจอปัญหาเรื่องประกันนะคะเจอปัญหาเรื่องอุปกรณ์การตกแต่งค่าใช้จ่ายสูงมากสูงมากเพราะสมัยนั้นเนี่ยมันยังไม่มีใครริเริ่มไงเพราะว่า สมัยปัจจุบันเนี่ยมันมีทั้งปิ้งย่างเกาหลีปิ้งย่างญี่ปุ่นอะไรต่ออะไรเนี่ยนะคะมันจะมีเยอะเลยนะคนก็เริ่มชินประกันก็เริ่มรู้ว่าจะรับประกันภัยยังไงอะไรยังไงนะคะโอชาหมูกระทะต้องบอกก่อนเจ้าของไม่ใช่คนไทยนะคะเจ้าของไม่ใช่คนไทยแต่ว่าร้านซูซูสยามเนี่ยก็เป็นของเขาด้วยร้านซูซูสยามเนี่ยจ้างงานคนไทยเพียบนะคะคนไทยในครัวคนไทยเสิร์ฟนั่นน่ะเป็นร้านอาหารไทยไงต้องมีคนไทยที่เข้าใจอาหารไทยมาทำนะมาเสิร์ฟมาอธิบายทีนี้ร้านหมูกระทะเนี่ยก็คือพูดง่ายปิ้งย่างมีคนไทยช่วยนะคะมีคนไทยมีคนเสิร์ฟเวียดนามมีคนเสิร์ฟจีนนะคะช่วย

เกิดใครทานไม่เป็นหรือทำไม่เป็นอะไรเนี่ยก็แต่ถ้าใครคุ้นเคยกับปิ้งย่างเกาหลีปิ้งย่างญี่ปุ่นอยู่แล้วเนี่ยก็จะพอเข้าใจนะคะน้ำจิ้มอร่อยมากมีน้ำจิ้มให้เลือก5อย่างนะคะให้เลือก5อย่างเราสามารถเลือก3ใน5ได้นะคะฟรีนะฟรี3ใน5ฟรีน้ำจิ้มอร่อยทุกรสเลยทุกรสนะคะมันก็จะมาเป็นชุดนะคะมีเป็นชุดทาวเวอร์มานะคะมีหลายๆอย่างแล้วก็มีแบบสั่งเพิ่มเติมได้เป็นอลาคาร์ทอะไรอย่างนี้นะคะสนุกนะคะสนุกแต่ว่าคือต้องบอกว่างานเยอะเราต้องไปปิ้งเองย่างเองไงงานเยอะพอสมควรเลยนะคะแต่ว่าอร่อยได้บรรยากาศแปลกใหม่นะคะโอชาหมูกระทะนะอันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณานะบอกก่อนนะคะยุ้ยเป็นคนที่ไปไหนแล้วก็จ่ายเองกินเองนะคะนักเลงพอนะคะแล้วก็เพราะว่ายุ้ยไม่ต้องการให้เกิดไบแอสในการพูดถึงในการรีวิวแล้วเนื่องจากว่าธุรกิจอะไรที่เกี่ยวกับคนไทยเนี่ยยุ้ยยินดีพร้อมสนับสนุนเพราะนั่นหมายถึงการจ้างงานหมายถึงการที่คนไทยจะมีอะไรอะไรที่ดีขึ้นนะคะบางคนมาเพราะว่าต้องการสร้างครอบครัวบางคนมาสร้างอนาคตที่ดีขึ้นบางคนมาเพราะว่าอยากจะเปลี่ยนโลกทัศน์ใหม่อะไรตาอะไรเนี่ยคือยุ้ยสนับสนุนเต็มที่ธุรกิจไทยนะคะอีกร้านหนึ่งที่ไปมาด้วยความที่ไปเยี่ยมชมงานเซียลเซียลนี่ไม่ใช่ SEL หรืออะไรนะเซียล SIAL นะคะเซียล2026เมืองมอนทรีออลนะคะรัฐควิเบกเนื่องจากไปงานนี้มาก็พอดีมีผู้ใหญ่ใจดีนะคะพาไปทานร้านนี้นะคะก็ไปด้วยกันเป็นกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้สั่งอาหารเองนะไม่ได้สั่งอาหารเองก็มีอาหารทยอยออกมาทยอยออกมาเฮ้ยรสชาติดีเลยอะนะรสชาติดีเลยถึงแม้ต้มยำกุ้งเนี่ยจะรู้สึกว่าคือยุ้ยเป็นคนโดยส่วนตัวเนี่ยไม่ชอบกลิ่นเฮิร์บที่มันแรงๆนะแต่นั่นคือกลิ่นที่มันเป็นปกติไงมันมาแล้วมันมีกลิ่นตามปกติของมันเพียงแต่ว่ายุ้ยส่วนตัวไม่ชอบเท่านั้นเองแต่ว่าเฮ้ยรสชาติดีเลยนะรสชาติดีในที่นี้หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนไทยไปแล้วก็ไปทานเนี่ยก็คือสามารถบอกได้ขอรสจัดๆนะรับรองว่าร้านทำให้ทีมงานคนไทยค่ะทีมงานจ้างงานคนไทยเพียบเลยคนไทยทั้งนั้นนะคะแล้วก็ครัวเนี่ยคืออะไรที่ยุ้ยเคยไปเห็นร้านอาหารร้านก๋วยเตี๋ยวที่ซานฟรานซิสโกนะคะตอนนั้นไปเนี่ยตอนนั้นไปเยี่ยมชมซิลิคอนวัลเลย์นะโน้ยนานมากแล้วนานตั้งแต่สมัยปี2549ตอนนั้นไปซิลิคอนวัลเลย์นะคะก็ไปเห็นร้านอาหารร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะที่ซานฟรานเนี่ยเขามีหลายสาขานะเห็นได้ข่าวว่าเจ้าของเป็นข้าราชการตำรวจเก่าหรืออะไรสักอย่างเนี่ยก็ครัวเนี่ยเขาอยู่ข้างหน้าเลยครัวอยู่ข้างหน้าจริงๆแล้วก็นั่งมีพวงพริกมีอะไรด้วยคือทุกอย่างเหมือนเมืองไทยเลยนะคะเข้าเร็วออกเร็วนะเราก็คิดหวังคาดหวังหลังจากนั้นมาก็มาคุยในรายการเหมือนกันว่าอยากจะให้ที่โตรอนโตมีแบบนั้นบ้างนะคะปรากฏว่าก็มาเจอร้านนี้นะคะมาเจอร้านนี้ชื่อร้านคือชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยเขาสะกดว่า MAI นะแล้วก็ไทยไม่แน่ใจลืมถามมาว่าชื่อไหมไทยหรือว่าชื่อไมไทยไมไทยหรืออะไรแต่ว่าน่าจะเป็นไหมไทยนะคะไหมไทยคุยซีนมอนทรีออลก็ครัวเนี่ยเขาอยู่ข้างหน้าร้านเล็กนะไม่ใหญ่อันนี้ต้องแอบบอกว่าใครจะไปก็ต้องจองก่อนนะเพราะว่าร้านเล็กคนแน่นคนแน่นนั่นวันธรรมดานะคนแน่นและอีกอย่างนึงคนมอนทรีออลเนี่ยเวลาเลิกงานเนี่ยเขาจะต้องไปสังสรรค์ไปดื่มบ้างไปกินนั่นไปนู่นนั่นนั่นคือวิถีของเขาวิถีของคนมอนทรีออลทีนี้ร้านเล็กคนแน่นมากนะคะดีที่คณะของเราเนี่ยจองไปก่อนอาหารยกออกมาแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยใช่เลยนะก็คือรสชาติใช่เลยแล้วก็ไข่เจียวจริงๆแล้วไข่เจียวเนี่ยเป็นของต้องห้ามของร้านอาหารเลยเพราะว่ามันจะไปอินทรัปต์โฟลว์ของครัวแล้วก็ไปอินทรัปต์แม่ครัวพ่อครัวนะคะอินทรัปต์การทำอาหารอย่างอื่นไข่เจียวไม่อยู่ในเมนูไม่ร้านอาหารไหนก็ไม่อยู่ในเมนูนะคะเพราะมันทำแล้วมันต้องใช้น้ำมันมันต้องอะไรมันต้องสละเตากระทะ1ชุดสำหรับไข่เจียวไม่งั้นคือมันจะยุ่งยากมากสำหรับโฟลว์ในครัวปรากฏว่าทอดออกมาฟูกรอบฟูกรอบมากนะคะคืออาหารวันนั้นต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ถ้าไปมอนทรีออลอีกจะให้ย้อนกลับไปกินอีกก็เอานะนะเพราะฉะนั้นคืออันนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่ถ้าใครแวะไปผ่านไปทางนั้นเนี่ยก็ลองดูร้านอาหารไทยในมอนทรีออลเนี่ยมีเยอะนะคะมีเยอะมีทั้งเจ้าของคนไทยแล้วก็ร้านไหมไทยเนี่ยเจ้าของคนไทยนะคะมีเยอะมีหลายร้านนะคะบางร้านก็ยอมรับว่าอร่อยมากบางร้านก็บอกตรงๆว่ามันฝรั่งไป

0: นิดนึงนะแต่ว่าถามว่าเยอะไหมเยอะนะการแข่งขันในมอนทรีออลค่อนข้างสูงเหมือนกับที่โตรอนโตเลยการแข่งขันสูงเพียงแต่ว่าในโตรอนโตเนี่ยสังเกตไหมร้านอาหารไทยเปิดกันตลอดต่อให้สถานการณ์เศรษฐกิจอย่างไรก็ตามเปิดกันตลอดนะคะเปิดกันตลอดเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องของร้านอาหารที่มีโอกาสได้ไปมานะคะยุ้ยเป็นคนชอบลองอะไรใหม่ๆแล้วก็ชอบไปทานร้านอาหารใหม่ๆแล้วก็บางร้านก็จะมีจานเด็ดของเขาอะนะใครบางทีมาถามในกระทู้ใน Facebook แล้วถามว่าเนี่ยอยากกินร้านอาหารไทยรสชาติไทยเนี่ยมีร้านไหนแนะนำบอกเลยนะคะว่ามันเทียบไม่ได้หรอกค่ะว่าร้านไหนอร่อยสุดร้านไหนอร่อยรองร้านไหนอร่อยไม่อร่อยลิ้นแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันขณะเดียวกันเนี่ยก็คือร้านแต่ละร้านเนี่ยเขาจะมีจานที่เรียกว่าเป็น Star Dish ของเขานะว่าร้านนี้ฉันทำอันนี้อร่อยร้านนี้ฉันทำอันนี้อร่อยอย่างยุ้ยเนี่ยอย่างที่เคยเรียนให้ทราบว่าผัดซีอิ๊วเนี่ยไปที่ไหนยุ้ยต้องชิมถ้ายุ้ยไปเองสั่งเองนะยุ้ยต้องชิมผัดซีอิ๊วอย่างผัดไทยเนี่ยแต่ละที่แต่ละแห่งอาจจะไม่เหมือนกันได้ซอสอาจจะไม่เหมือนกันวิธีการผัดอาจจะไม่เหมือนกันแล้วก็พูดง่ายๆว่าคนในพื้นที่เนี่ยพื้นถิ่นแถวนั้นเนี่ยเขากินกันแบบไหนอันไหนขายได้อันไหนขายไม่ได้แต่ผัดซีอิ๊วเนี่ยมีรสเดียวนะคะมีรสเดียวรสนี้ต้องผัดซีอิ๊วเพราะฉะนั้นคือไปที่ไหนก็ตามยุ้ยจะต้องชิมผัดซีอิ๊วผักเหม็นไหมเหม็นในที่นี้คือเหม็นกลิ่นเหม็นเขียวของผักเนี่ยแรงไหมนะคะเส้นเละไหมนะคะสามคือซอสแฉะไหมรสชาติเป็นอย่างไรนะคะอันที่สี่คือโปรตีนที่มาเนี่ยคือถ้าแร่มาบางเฉียบเนี่ยมันไม่อร่อยนะมันเหนียวมันแข็งนะเวลาผัดออกมาแล้วมันแข็งแต่ถ้าหนาแล้วแข็งมันก็กินไม่ได้อีกนะคะ4อย่างนะคะปัจจัย4อย่างในการทำผัดซีอิ๊วที่เวลาไปที่ไหนแล้วยุ้ยจะต้องลองชิมนะอันนั้นเป็นเรื่องของผัดซีอิ๊วเอาละเนี่ยข้อมูลเกือบไม่ทันแล้วเนี่ยเราฟังเทปอย่างที่บอกเทปสัมภาษณ์ไว้ทีหลังแล้วกันนะเอาเป็นว่าวันนี้เราแค่นี้ก็แล้วกันนะคะสำหรับการไลฟ์นะตอนนี้เราออกอากาศสดแล้วนะคะกลับมาออกอากาศสดแล้วท่านใดที่เข้ามาฟังไม่ทันก็กลับไปฟังอยู่นะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะพี่น้องนะคะร้านพี่น้องไทยคุซีไม่ทราบว่าย้ายไปรอเปิดร้านที่โอ๊กวิวหรือยังนะคะถ้ายังไงยุ้ยก็มีโอกาสก็จะไปชิมเหมือนกันนะคะก็สวัสดีนะคะสวัสดีพี่น้องด้วยสวัสดีมาทาง Facebook Live นะคะสำหรับ Facebook Live ในวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะลาไปก่อนสำหรับท่านที่ฟังออกอากาศทางวิทยุเนี่ยเรายังมีต่อนะคะแต่ว่าท่านที่ฟังทาง Facebook Live เราขอลาไปก่อนนะคะเราเจอกันได้ใหม่คราวหน้าก็คือต่อไปนี้เราจะไลฟ์กันทุกวันเสาร์นะคะเวลา 10:00 นกว่าๆนะตามเวลานครโตรอนโตนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะก็อย่าลืมท่านใดที่มีโอกาสไปแถวสกาโบโรก็อย่าลืมไปทดลองนะคะทดลองหมูกระทะโอชาหมูกระทะถ้าท่านใดที่ไปมอนทรีออลคิวรักคิวเบกนะคะก็มีโอกาสก็อาจจะแวะไปลองที่ไหมไทยคุยซีนนะคะที่มอนทรีออลก็เข้าไปเว็บไซต์ Google นะคะหาสถานที่หาที่อยู่หาเบอร์โทรศัพท์แนะนำให้ทั้งสองที่จองก่อนค่ะหมูกระทะก็เต็มนะคะไหมไทยก็เต็มเพราะฉะนั้นคือให้จองไปนะคะเอาละค่ะวันนี้ Facebook Live Thai Radio Canada ขอลาไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่เสาร์หน้าเวลาโตรอนโตสวัสดีค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางวิทยุนะคะตอนนี้เรามาฟังเทปสัมภาษณ์ท่านเอกอัครราชทูตดามบุญธรรมนะคะท่านเพิ่งเดินทางมาถึงประเทศแคนาดาในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะวันนี้เพลงอาจจะฟังไม่ได้เยอะหรอกนะคะเตรียมมาเยอะเลยแต่ว่าพูดเยอะไปหน่อยนะคะจริงๆเนื้อหาอีกเยอะมากนะยังพูดไม่หมดเลยอ่ะยังมีเรื่องของซีลนะคะซีลมอนทรีออลเรื่องของการหางานในแคนาดาและยังมีเรื่องของร้านอาหารอื่นๆอีกนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเสาร์หน้าเรามาคุยกันต่อนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกำลังรอโหลดไฟล์เสียงสัมภาษณ์ของท่านเอกอัครราชทูตดามบุญธรรมอยู่นะคะรอสักแป๊บหนึ่งนะคะรอสักแป๊บหนึ่งตอนนี้ท่านกำลังฟังไทยเรดิโอแคนาดาค่ะรายการของเรานั้นออกอากาศสดเป็นประจำทุกวันเสาร์นะคะในโตรอนโตและเมืองใกล้เคียงเวลา 10:00 ถึง 11:00 ที่สถานีแฟร์ชายเรดิโอ AM 1430ค่ะออกอากาศเป็นเทปที่แวนคูเวอร์วันอังคารนะคะเวลา 22:00 ถึง 23:00 ที่คลื่น FM 96.1 ค่ะสำหรับเบอร์โทรศัพท์ในระหว่างออกอากาศสดที่โตรอนโตนะคะ905-944-1430ค่ะเอาละค่ะตอนนี้เทปไฟล์เสียงสัมภาษณ์ท่านเอกอัครราชทูตพร้อมแล้วนะคะเรามาฟังกันค่ะ
1: สวัสดีครับทุกท่านผมชื่อดามบุญธรรมนะครับเป็นเอก

ักราชทูตนะกรุงออตตาวาผมมารับตำแหน่งเอกอัครทูตนะฮะพร้อมกับภรรยาตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ปีนี้นะครับก็ย้ายมานะครับแล้วก็ได้ยื่นพระสารตาตั้งกับนางแมรี่ไซมอนนะครับพนักท่านแมรี่ไซมอนผู้สำเร็จราชการแห่งประเทศแคนาดานะครับเมื่อวันที่16เดือนเมษายนนะเป็นเอกอัครทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำแคนาดานะครับก่อนหน้าที่ผมจะย้ายมาอยู่ที่นี่ผมก็เป็นเอกอัครทูตอยู่ที่กรุงริยาดประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับเวลา3ปีแต่ก่อนหน้าซาอุดิอาระเบียผมเป็นอธิบดีกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกาแล้วก็ก่อนหน้านั้นอีกทีนึงก็เป็นเอกอัครทูตไทยประจำกรุงรับัตประเทศโมร็อกโกซึ่งแคนาดานี่เป็นประเทศที่3นะครับที่ผมรับตำแหน่งเป็นเอกอัครทูตนะครับก็รู้สึกยินดีมากตั้งแต่เดินทางมาเนี่ยจริงๆไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมได้เดินทางมาแคนาดาจริงก่อนหน้านั้นในระหว่างที่รับราชการอยู่ที่กระทรวงต่างประเทศก็ได้มีโอกาสเดินทางประชุมระดับสูงของแคนาดานะครับตอนนั้นผมก็จะเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยอยู่ก็เดินทางตามภูมิคำชามาร่วมประชุมในกรอบของคณะกรรมการมรดกโลกนะครับเกี่ยวกับมรดกโลกของไทยนะฮะในช่วงประมาณเกือบๆ20ปีก่อนที่ผ่านมานะครับก็พอมาถึงคราวนี้ก็พบว่ามีการแคนาดาก็มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับโดยเฉพาะกรุงออตตาวาที่ผมอยู่ที่สถานเอกอัครทูตอยู่เนี่ยนะครับมีความเปลี่ยนแปลงเยอะจากที่ผมเคยเห็นเมื่อเกือบ20ปีก่อนเนี่ยนะครับรถลามากขึ้นนะครับมีตึกสูงมากขึ้นเห็นพัฒนาการในด้านต่างๆของแคนาดามากยิ่งขึ้นนะครับนะฮะมีเริ่มมีรถติดจากเดิมที่ไปมาสะดวกนะฮะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับเกิดกับเกือบทุกประเทศนะฮะที่มีพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจนะครับมีประชากรมากขึ้นมันก็จะทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาแต่เท่าที่ดูเนี่ยสิ่งที่ไม่ได้เปลี่ยนเลยของแคนาดาก็คืออุปนิสัยใจคอของคนแคนาดาซึ่งก็โอภาปราศรัยยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับต้อนรับขับสู้ผู้ที่มาเยือนนะครับก็เป็นสิ่งที่น่าประทับใจนะครับในการที่ได้มาประจำการที่นี่แล้วก็ยินดีอย่างยิ่งนะครับที่จะได้ทำงานนะครับเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับแคนาดาให้มั่นคงนะครับแล้วก็ยั่งยืนในทุกๆด้านนะครับมากขึ้นผมเดินทางมาประจำการในช่วงปีที่มีความสำคัญยิ่งนะครับก็คือปีนี้2569เนี่ยเป็นปีที่เราจะฉลองครบรอบ65ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับแคนาดาเดือนที่สำคัญนะฮะที่เป็นหมุดหมายสำคัญก็คือเดือนพฤศจิกายนดังนั้นเนี่ยงานของผมแล้วก็เป้าหมายที่ผมอยากจะวางในการทำงานเนี่ยก็คือ65ปีมันเป็นช่วงระยะเวลาที่สำคัญดังนั้นเราควรจะต้องมีอะไรที่เป็นรูปธรรมนะครับในเรื่องที่จับต้องได้ในการในความสัมพันธ์ตรงนี้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยความสัมพันธ์ไทยแคนาดาก็มันก็มีพัฒนาการมาตลอด65ปีนะครับอันเนี้ยมีความตั้งใจนะครับเรามีความตั้งใจที่จะให้65ปีเนี่ยนะฮะการเฉลิมฉลองเนี่ยเราสามารถที่จะนำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์นะฮะในการที่จะเดินต่อไปข้างหน้าอย่างไรอย่างมีหลักการแล้วก็อย่างมีเป็นรูปธรรมนะครับ65ปีอย่างแรกเนี่ยสิ่งที่เราควรจะต้องทำก็คือจัดกิจกรรมอะไรต่างๆเพื่อเป็นการทำให้ชาวแคนาดานะครับแล้วก็คนไทยเนี่ยมีความสัมพันธ์และรู้จักกันมากขึ้นนะครับในปีนี้เนี่ยผมมีกิจกรรมที่อยากจะทำก็คือเรื่องของการทำซีรีส์ของงานเทศกาลไทยในแคนาดาไม่ใช่เฉพาะที่กรุงออตตาวานะครับจริงๆเราจัดทุกปีอยู่แล้วงานเทศกาลไทยเนี่ยนะฮะไทยเฟสติวัลนะปีนี้เนื่องจากมีความสำคัญเนี่ยเราก็จะพยายามที่จะส่งเสริมให้มีการจัดในหลายๆที่นะครับที่เป็นเมืองที่มีความสำคัญนะครับสำหรับคนแคนาดาแล้วก็สำหรับคนไทยด้วยนะครับออตตาวาแน่นอนเป็นเมืองหลวงเราก็มีกำหนดจะจัดงานไทยเฟสติวัลเนี่ยเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีนะครับของไทยในช่วงเดือนกันยายนนะครับวันที่18 19 20กันยายนแต่นอกจากนั้นเราก็มีกิจกรรมในลักษณะเดียวกันนะครับโดยทำจัดเทศกาลไทยเนี่ยในเมืองอื่นด้วยเช่นที่เมืองโตรอนโตนะครับในช่วงวันที่29ถึง30สิงหาคมนะครับปีนี้นะครับแล้วก็จะจัดที่เมืองเทมส์วิลด้วยอันนี้จะจัดก่อนนะเทมส์วิลซึ่งเป็นเมืองที่เรามีชุมชนไทยที่อยู่เป็นจำนวนมากนะครับก็จะมีเทศกาลไทยตรงนั้นด้วยนะครับที่ช่วงเดือนกรกฎาคมได้ทราบมาว่าจะทางชุมชนไทยต้องการให้จัดในวันที่26กรกฎาคม

นอกจากนี้เราก็ยังมีความคิดริเริ่มในการที่ไปจัดที่เมืองใหญ่อื่นอีกเช่นที่มอนทรีออลนะครับมอนทรีออลในรัฐควิเบกนะครับซึ่งในการจัดเทศกาลไทยก็อย่างที่เรียนไปแล้วก็คือการนำเสนอภาพลักษณ์ที่ดีแล้วก็วัฒนธรรมอันดีงามของไทยในหลายๆด้านนะครับหรือเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ก็ได้นะฮะที่ของเราเนี่ยทางด้านอาหารศิลปหัตถกรรมนะครับการแสดงทางวัฒนธรรมนะครับรวมทั้งเรื่องของการกีฬานะครับโดยเฉพาะมวยไทยนะเราก็ทำงานร่วมกับทางสมาพันธ์มวยไทยของแคนาดาอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีหัวใจหลักของการจัดเนี่ยคือเราทางสถานเอกอัครทูตเองเนี่ยจะให้การสนับสนุนนะครับโดยจะให้ชุมชนไทยเนี่ยนะครับซึ่งมีการรวมตัวกันอยู่แล้วและมีการดำเนินกิจการในเรื่องของการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยเนี่ยอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับในด้านอาหารในด้านหลายๆอย่างด้านการแสดงต่างๆเนี่ยจะให้เป็นบทบาทนำนะครับในเรื่องของการจัดเทศกาลไทยนะครับโดยเป็นผู้ลงไปปฏิบัติในพื้นที่เลยนะครับอย่างหลายๆที่นะฮะจริงๆเราก็มีศาลกงสุลใหญ่ของเราที่แวนคูเวอร์ซึ่งประสานงานกันอยู่แล้วซึ่งหลักการนี้ก็ถูกนำไปใช้ละนะฮะให้ชุมชนไทยในแวนคูเวอร์เพื่อแสดงเห็นถึงการความร่วมมือกันนะครับในชุมชนไทยสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยอันนี้เป็นสิ่งที่เราอยากจะเห็นนะอยากจะผลักดันให้เกิดขึ้นนะดังนั้นโมเดลเดียวกันเนี้ยนะฮะก็จะดำเนินการในนี้โดยทางกระทรวงต่างประเทศเองก็ได้ผมก็ได้รับการสนับสนุนทางงบประมาณมาส่วนหนึ่งนะฮะเป็นก้อนนะฮะให้เรื่องดำเนินการด้านการจัดเทศกาลไทยซึ่งเราก็จะเอาเงินส่วนเนี้ยไปสนับสนุนนะครับให้กับชุมชนไทยที่เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดนอกจากนี้เนี่ยเรายังมีความริเริ่มนะครับในนี้คือสิ่งที่ผมตั้งแต่เข้ามาเนี่ยได้มีการหารือกับทางทีมประเทศไทยด้วยแล้วก็ทางฝ่ายแคนาดาด้วยเนื่องจากในปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ของโลกนะภูมิเศรษฐศาสตร์ของโลกเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากนะครับโลกใบนี้ก็ไม่เหมือนเดิมนะฮะดังนั้นเนี่ยท่าทีของหลายประเทศโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับผมเนี่ยคือแคนาดาเนี่ยถ้าที่ได้ดูได้ฟังเนี่ยท่านมีแนวโน้มนะครับโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีมาร์คคานีเนี่ยท่านก็แสดงท่าทีในหลายโอกาสนะครับในโอกาสเก่าสุนทรพจน์ในโอกาสต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุนทรพจน์ที่มีชื่อเสียงมากในช่วง World Economic Forum นะครับที่ดาวอสนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยท่านได้พูดถึงเรื่องความร่วมมือระหว่างประเทศและขนาดกลางนะครับที่จะต้องร่วมมือกันให้มากยิ่งขึ้นในบริบทของภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบันก็เป็นสิ่งที่ตรงใจกับ นโยบายของประเทศไทยพอดีนะฮะและท่านในแต่ละครั้งที่ท่านพูดกล่าวสุนทรพจน์ท่านก็กล่าวถึงชื่อของประเทศไทยว่าเป็นเป้าหมายในการที่จะร่วมมือนะครับในทุกๆด้านโดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนความมั่นคงต่างๆเนี่ยนะฮะในนั้นผมเองก็นำมาวิเคราะห์นะครับกับทีมกับทางกระทรวงต่างประเทศเองด้วยนะครับก็เห็นว่าโอกาส65ปีความสัมพันธ์เนี่ยน่าจะจัดกิจกรรมอะไรบางอย่างเพื่อเป็นการระดมสมองนะครับแล้วก็ข้อเสนอแนะที่สำคัญในแนวทางในการที่จะกำหนดแนวทางการกระชับความร่วมมือนะครับกับแคนาดาในทุกด้านเราจึงจะริเริ่มจัดเป็นสัมมนาระหว่างประเทศระหว่างไทยกับแคนาดาโดยระดมผู้เชี่ยวชาญนะครับแต่ละสาขานะฮะที่เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐกิจการค้าการเมืองความมั่นคงเนี่ยมาระดมสมองกันในช่วงปลายปีนี้นะครับช่วงเดือนพฤศจิกายนเพื่อจะให้มีการนำเสนอนะครับข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรมต่างๆให้กับทางภาครัฐของเราเป็นลักษณะของกึ่งทางการนะครับถ้าเรียกเป็นภาษาฝรั่งก็เป็นแทร็กนะแทร็ก2หรือแทร็ก 1.5 เนี่ยนะครับเราโดยสถานเอกทูตเราก็เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็มีติ๊งแต๊งของประเทศของไทยนะครับของส่งต่างประเทศไทยแล้วก็ของส่งต่างประเทศแคนาดาเนี่ยเข้าร่วมด้วยนะครับเป็นการนำให้เสนออีเป็นอินพุตนะฮะเป็นข้อเสนอแนะในเรื่องแนวทางที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์โดยที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่ผมได้กล่าวแล้วนะฮะในการสัมมนาเนี่ยสิ่งที่เราคาดหวังที่จะเห็นเนี่ยก็คือเรื่องของการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจที่ได้จากไอ้ข้อเสนอแนะต่างๆในเรื่องของ ที่จะเราจะร่วมมือกันยังไงต่อไปในอนาคตอันใกล้เนี่ยฉะนั้นเนี่ยด้านเศรษฐกิจการค้าก็เป็นประเด็นหลักนะครับที่เราอยากจะให้ความสำคัญโดยผมเองในส่วนของสถานเอกอัครทูตเนี่ยเราก็มีแผนนะครับที่จะเดินทางไปเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็กระชับความสัมพันธ์กับมลรัฐต่างๆของแคนาดาที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจนะครับแน่นอนสุดวันนี้ผมอยู่ที่โตรอนโตผมก็ได้มีโอกาสได้เริ่มเก็บข้อมูลพูดคุยกับทางด้านการค้าการลงทุนของ

แคนาดาที่เกี่ยวข้องนะครับใบส่วนนึงแล้วแต่ในเดือนพฤษภาคมเนี่ยผมก็จะนำทีมนะครับทีมประเทศไทยนะครับของสถานเอกอัครทูตกรุงออตตาวาเนี่ยเดินทางไปราชการที่รัฐมานิโทบ้านะครับที่มีความมั่นคงทางด้านการเกษตรนะครับมีความโดดเด่นทางด้านการเกษตรมณฑลอัลเบอร์ตานะครับที่มีความโดดเด่นในเรื่องของพลังงานนะครับแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็มณฑลบริติชโคลัมเบียซึ่งมีทางออกสู่ทะเลแปซิฟิกนะครับมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วก็มีความโดดเด่นทางด้านการค้านะครับการท่องเที่ยวแล้วก็มีเรื่องของด้านพลังงานด้วยแก๊สธรรมชาติซึ่งก็จะเป็นโอกาสที่ผมเองเนี่ยจะได้เข้าพบกับบุคคลสำคัญของแต่ละมณฑลนะครับเพราะอย่างยิ่งทางด้านเศรษฐกิจเพื่อจะเชื่อมโยงและก็กระชับความสัมพันธ์ระหว่างมณฑลต่างๆนะครับที่มีความโดดเด่นอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับปัจจุบันนี้เราเองเราก็มีความต้องการนะครับที่จะขยายแล้วก็หาช่องทางเลือกอื่นนะครับโดยเฉพาะเรื่องพลังงานนอกเหนือจากที่เรานำเข้าจากทางตะวันออกกลางนะฮะแล้วก็ประเทศอื่นๆในแคนาดาก็เป็นอีกแหล่งหนึ่งเราผมเองก็จะไปดูความเป็นไปได้นะครับที่เราจะพัฒนาความร่วมมือกับแคนาดาทางด้านนี้นะจริงๆมีอะไรเยอะแยะมากกว่านี้อีกนะครับในส่วนของ3ภูมิภาคนะครับใน3มณฑลที่เราจะไปเยือนกันนะครับอีกประเด็นนึงที่ผมให้ความสำคัญอย่างมากก็คือเรื่องของการบริการด้านกงสุลนะครับให้กับประชาชนคนไทยที่อาศัยอยู่ในแคนาดานะครับเนื่องจากแคนาดาเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกนะครับมีพื้นที่กว้างขวางแล้วก็การเดินทางก็เป็นระยะทางไกลนะฮะทางเราเลยจะมีความจำเป็นที่จะต้องจัดกงสุลสัญจรนะครับในปีนี้เราเป็นปีสำคัญด้วยนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยมีประชาชนชาวไทยเนี่ยมีความต้องการใช้บริการด้านกงสุลมากขึ้นนิยมใช้มากขึ้นเราก็จะเพิ่มการทำกงสุลสัญจรเนี่ยจาก3ครั้งเนี่ยนะครับต่อปีเนี่ยเราจะเพิ่มเป็น5ครั้งต่อปีซึ่งจัดที่โตรอนโตละนะครับนับเป็น1ครั้งละของปีนี้นะฮะวันที่16พฤษภาคมเนี่ยเราก็จะไปที่วินิเพกนะฮะที่แมนิโตบานะครับซึ่งก็มีคนไทยอยู่นะเพิ่มจำนวนมากขึ้นนะครับตอนนี้มีคนเท่าบริษัทห้างร้านแคนาดาเนี่ยสนใจจะนำเข้าแรงงานไทยเนี่ยด้านการเกษตรเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับเราก็จะไปที่วินิเพกด้วยนะครับวันที่13ถึง14เดือนมิถุนายนปีนี้เนี่ยเราก็กำหนดจะไปที่ไนแองการานะครับที่ทางใต้ของรัฐออนทาริโอนะครับติดกับสหรัฐอเมริกานะครับที่มีน้ำตกสวยงามนะฮะเราก็จะไปดำเนินการกงสุลสัญจรที่นั่น2วันนะ13หรือ14มิถุนายนนะครับส่วนเดือนกรกฎาคมนะครับตอนนี้กำลังหารือกับว่าที่กงสุลกิติมศักดิ์ไทยที่นครมอนทรีออลอยู่นะครับว่าเราจะจัดในช่วงเดือนกรกฎาคม1ครั้งที่มอนทรีออลนะฮะรัฐควิเบกนะครับก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราจะจัดส่วนอีกวันครั้งสุดท้ายก็จะเป็นปลายปีงบประมาณนะครับเป็นเดือนสุดท้ายของงบประมาณปีนี้ก็คือเดือนกันยายนวันที่5กับ6เนี่ยเรามีกำหนดจะไปจัดที่เทมส์วิลล์นะครับในรัฐออนทาริโอเหมือนกันมันก็จะห่างจากที่นี่ไป3ชั่วโมงนะฮะก็เป็นเมืองที่มีชุมชนชาวไทยอยู่เป็นจำนวนมากเราจะใช้ฟาซิลิตี้ของทางวัดนะครับที่จะจัดนะฮะเรามีความประสงค์ที่จะให้มันมีการประสานงานระหว่างหน่วยต่างๆของสังคมไทยในแคนาดานะครับโดยชุมชนไทยกับวัดเนี่ยนะฮะเราพยายามจะให้มีการส่งเสริมตรงนี้ด้วยนะครับให้วัดเป็นศูนย์กลางนะฮะในเรื่องของการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างชุมชนไทยนะครับผมก็จะส่งเสริมในเรื่องของให้การสนับสนุนทางวัดเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับจากเดิมนะครับในแต่ละวัดที่อาจจะเรายังเข้าไปไม่ทั่วถึงเราก็จะเริ่มเข้าไปละนะฮะเราก็จะไปจัดกิจกรรมที่สำคัญเช่นกงสุลสัญจรบ้างจัดไทยเฟสติวัลอย่างเดือนกันยายนเนี่ยนะฮะที่เทมส์วิลล์เนี่ยเราก็จะไปจัดไทยเฟสติวัลกันในวัดด้วยนะฮะเป็นการดึงความสนใจของคนแคนาดาเข้าไปสู่ไอ้หน่วยทางศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของเราอะนะครับเพื่อให้วัดเป็นพื้นที่ที่จะนำเสนอ วัฒนธรรมอันดีของไทยด้วยอีกทางหนึ่งนะครับโดยเอากิจกรรมต่างๆเข้าไปดึงคนเข้าวัดต่างๆเข้าไปนอกจากชุมชนไทยแล้วก็บุคคลชาวแคนาดาที่สนใจนะฮะแล้วก็จะได้มีโอกาสก็ไปปฏิสัมพันธ์กับทางวัดด้วยนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการช่วยเหลือนะฮะโดยที่ผมเรียนไปแล้วว่าขนาดของแคนาดามีความกว้างใหญ่นะเจ้าหน้าที่ของสธ.เองเราก็อาจจะไม่สามารถเดินทางไปได้แบบในกรณีฉุกเฉินที่รวดเร็วเนี่ยเราก็มีการจัดตั้งนะครับกงสุลอาสาด้วยนะครับที่เราให้ช่วยเหลืองานของเรานะเราก็สนับสนุนด้านงบประมาณอาจจะไม่ใช่จำนวนเงินเยอะนะฮะแต่ว่าการคำว่าอาสาเนี่ยเพื่อจะให้เขาสามารถที่จะนำเงินทุน

0: ่วนที่สถานเอกอัครทูตให้ไปเนี่ยเอาไปใช้บริหารนะครับในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือคนไทยในกรณีเร่งด่วนนะครับที่เราอาจจะไปได้ไม่ทันนะครับในเรื่องของการให้ความคุ้มครองนะครับช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากในต่างในกรณีนี้เจ็บป่วยหรือว่าหาไม่ขาดที่พึ่งต่างๆแล้วก็กงสุลอาสาเนี่ยก็จะเข้าไปอันนี้ก็จะทำงานร่วมกับเครือข่ายกงสุลกิติมศักดิ์ของเราด้วยซึ่งเป็นคนท้องถิ่นแคนาดาซึ่งก็จะช่วยเหลืองานของทางเราอีกด้านหนึ่งด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครือข่ายด้านกงสุลที่มีความสำคัญอย่างที่เรียนไปแล้วนะครับความสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยที่ได้เรียนซ้ำอีกครั้งหนึ่งที่ผมคาดหวังว่าศูนย์กลางของสังคมไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นชาวพุทธนะส่วนใหญ่มีชาวมุสลิมบ้างแต่ว่ายังสามารถที่จะเข้าร่วมได้เดี๋ยวผมก็เห็นมีชาวมุสลิมหลายท่านเนี่ยนะที่นั่นก็เข้าไปรวมตัวที่วัดด้วยบางทีนะฮะก็เป็นสิ่งที่น่ารักกันนะฮะในเรื่องของการรวมตัวกันก็ถือว่าเรามีศูนย์กลางของเราอยู่ตรงนี้แล้วก็เราก็จะพยายามที่จะให้ความสำคัญตรงนี้นะครับการจัดกิจกรรมอะไรต่างๆก็จะเพิ่มให้ทางวัดได้มีส่วนร่วมนะครับแล้วก็เป็นศูนย์กลางตรงนี้ไปนะครับนอกจากนี้การยังมีโครงการที่จะยกระดับนะครับการให้บริการด้านกงสุลให้มีความสะดวกรวดเร็วนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการรับรองนิติกรนะฮะเอกสารต่างๆนะครับซึ่งเราก็จะมีรูปแบบการทำ e-legalization นะครับก็คือการทำนิติกรเอกสารทางออนไลน์นะครับระบบดิจิทัลนะฮะซึ่งก็จะเริ่มดำเนินการได้ในเดือนมิถุนายนนี้นะครับก็จะเป็นรูปแบบใหม่นะครับที่กรมการกงสุลกระทรวงต่างประเทศได้คิดค้นขึ้นนะฮะแล้วก็ทำให้เรามีความสะดวกรวดเร็วนะครับสามารถที่จะตรวจสอบเพิ่มความสะดวกรวดเร็วแล้วก็มีความโปร่งใสนะครับการตรวจสอบเอกสารก็เป็นไปได้ด้วยความสะดวกนะทางออนไลน์ทางอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างเป็นดิจิทัลแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณทางกรมการกงสุลกระทรวงต่างประเทศนะครับที่ได้กรุณาให้เราได้สามารถดำเนินการในตรงนี้ได้นะครับทางนิติกรออนไลน์นะครับทางดิจิทัลระบบดิจิทัลนะครับทั้งนี้เนี่ยผมก็ฝากนะฮะว่าในช่วงเวลาที่ผมปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่แคนาดาเนี่ยผมก็ยินดีนะครับที่จะให้การบริการนะครับให้การสนับสนุนกิจกรรมของคนไทยนะครับแล้วก็ผลักดันนะครับโครงการต่างๆเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับแคนาดาให้ดีที่สุดนะครับตรงตามเป้าหมายแล้วก็ไอแผนงานที่ผมได้เรียนไปในเบื้องต้นนะครับแล้วก็สำหรับชุมชนไทยที่ประสงค์จะรับบริการนะครับจากทางสถานเอกอัครทูตเนี่ยเราก็มีช่องทางนะครับที่จะสามารถให้บริการได้นะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในแคนาดานะครับสามารถติดต่อได้นะครับในเขตกงสุลผมก็จะมีส่วนที่ครอบคลุมทั้งประเทศนะแต่เราจะมีกงสุลใหญ่ประจำนครแวนคูเวอร์นะครับที่มณฑลรัฐบริติชโคลัมเบียก็จะมีหน้าที่ในการดูแลด้านกงสุลอีกเช่นกันนะครับแต่เน้นไปที่มณฑลรัฐบริติชโคลัมเบียแล้วก็มณฑลรัฐอัลเบอร์ตาแล้วก็ทางยูคอนนะครับทางเหนือขึ้นไปอันนั้นก็จะเป็นเขตรับผิดชอบของทางกงสุลแต่จริงๆแล้วถ้าหากติดต่อทางนั้นไม่ได้ก็ติดต่อมาทางผมได้นะครับผู้ที่อยู่ในพื้นที่กงสุลทางกงสุลใหญ่ของแวนคูเวอร์นะครับแต่จริงๆแล้วทางออตตาวาเนี่ยเรารับชอบทั้งประเทศอยู่แล้วอันนี้มันไม่มีปัญหาอะไรนะครับเราสามารถที่จะเชื่อมโยงกันแล้วมีการประสานงานกันด้วยอยู่ตลอดเวลานะครับอยู่ด้วยกันด้วยดีตลอดเวลานะครับอันนั้นเนี่ยช่องทางติดต่อที่สามารถดำเนินการได้ทางโทรศัพท์นะครับของสถานเอกอัครทูตณกรุงออตตาวานะครับเบอร์ก็613นะครับ722-4444นะครับอันนี้เป็นเบอร์ทางฝ่ายกงสุลของสถานเอกอัครทูตนะครับเป็นเบอร์กลางนะฮะส่วนฮอตไลน์เนี่ยจะมีอีกเบอร์หนึ่งนะฮะส่วนฮอตไลน์นี่ก็คือเบอร์613-853-2650อันนี้เป็นเบอร์ฮอตไลน์ส่วนอีเมลเราก็จะมีที่ consular@thaiembassy นะฮะ thaiembassy.ca นะฮะก็คือแคนาดานะครับต้องขอขอบคุณนะครับที่ให้โอกาสผมได้นำเสนอนะครับข้อมูลในต่างๆเกี่ยวกับสถานเอกอัครทูตแล้วก็ภารกิจของผมครับขอบคุณครับ
1: ค่ะนั่นก็เป็นเสียงสัมภาษณ์ท่านเอกอัครราชทูตดามบุญธรรมนะคะเป็นเอกอัครราชทูตณกรุงออตตาวานะคะมาประจำที่ประเทศแคนาดาในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะไทยเรดิโอแคนาดาสดกลับมาสดวันแรกนะคะก็คงต้องขอลาไปก่อนเราจะพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันเสาร์10:00 น.ถึง 11:00 น.ที่สถานีวิทยุแฟร์ชายเรดิโอ AM 1430ค่ะและสำหรับเพลงสุดท้ายคือวันนี้นะคะขอยืนยันนะคะไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองค่ะแต่เป็นเพลงที่ต้องการให้พวกเรารักมือ